เป็นต่างตามสู่จิ้วซอยตะป้าไปได้สิงลงอาเต้าดอสิงเตียงบ้าอ้อยตะฟ้านั้นสาเลไปได้นุกอาบ้าลงอาเต้าตื้อ